สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวชมงานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวครั้งที่25ซึ่งทางรายการนำเสนอต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีปีนี้มีการออกบูธของร้านค้าและหน่วยงานต่างๆที่หลากหลายรวมถึงมีดาราศิลปินไทยมาแสดงบนเวทีพบปะกับแฟนๆชาวญี่ปุ่นทั้งในงานและคอนเสิร์ตที่จัดแยกต่างหากเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศของงานกันครับตอนนี้ผมมาอยู่บริเวณที่เป็นทางเข้างานไทยเฟสติวัลโตเกียว2025ปีนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่25แล้วนะครับก็จะมีตัวคาแรคเตอร์ที่อยู่ตรงขวามือที่ออกแบบมาสำหรับปีนี้นะครับก็เห็นมีใส่หมวกผ้าขาวม้าด้วยนะครับก็บรรยากาศงานไทยเฟสติวัลส่วนใหญ่แล้วก็จะได้รับความสนใจจากคนญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันข้างในครับว่างานในปีนี้จะมีความแตกต่างจากปีที่แล้วอย่างไรบ้างครับถึงแม้จะมีฝนตกในช่วงเช้าตอนเปิดงานนะครับแต่ก็มีคนญี่ปุ่นมาเดินกันค่อนข้างคึกคักมาเข้าแถวซื้อมะม่วงที่เป็นผลไม้ยอดนิยมทุกครั้งที่มีการจัดงานคนที่มางานก็มีทั้งคนที่เคยไปเมืองไทยมาแล้วชอบเมืองไทยชอบอาหารไทยบางคนก็ยังไม่เคยไปแต่สนใจเมืองไทยอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองไทยมากขึ้นอย่างน้องผู้หญิงคนญี่ปุ่น2คนที่ผมได้พูดคุย

0: ค่อนข้างเผ็ดนอกจากนั้นก็ได้กินมะม่วงแล้วก็ได้กินขนมบ้าบิ่นหวานอร่อยทั้งคู่บอกว่ากำลังเตรียมตัวไปเมืองไทยและตื่นเต้นผมได้ถามถึงภาษาไทยที่ทั้งสองชอบก็ได้คำตอบว่าม
1: ะม่วงมะม่วงมะม่วง
2: ตรงนี้ก็เป็นบริเวณขายอาหารไทยนะครับก็เหมือนกับทุกๆปีครับก็จะมีคนมาเข้าแถวก็ปีนี้ก็ยังคงคึกคักนะครับถ้าว่าไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับว่าในช่วงก่อนๆช่วงนี้เนี่ยญี่ปุ่นค่าของชีพค่อนข้างสูงขึ้นนะครับวัตถุดิบคนญี่ปุ่นก็บ่นบอกราคาของแพงขึ้นแต่เท่าที่สังเกตดูไม่ว่าจะเป็นราคาอาหารที่ขายตรงนี้นะครับก็ใกล้เคียงกับของเมื่อปีที่แล้วดูแล้วมันก็ไม่ได้แพงขึ้นไปจนกระทั่งแบบว่ารู้สึกว่าแพงผิดปกติหรืออะไรประมาณแบบนี้นะครับก็มีอาหารก็คล้ายๆกับของที่มาทุกปีนะครับมีกะเพรามีผัดไทยนะครับมีหมูปิ้งนะครับแต่บางทีก็จะมีอาหารที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นตาคนญี่ปุ่นถั่วแปบนะมีถั่วแปบสดด้วยก็เริ่มที่จะมีอาหารที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับก็ถือว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับอาหารไทยในหลากหลายรูปแบบเนี่ยมากขึ้นรู้จักอาหารไทยมากขึ้นกว่าเดิมครับ
0: นอกจากอาหารที่ทำเสร็จแล้วนะครับในงานยังมีบูธขายวัตถุดิบในการทำอาหารไทยและหนึ่งในบูธที่คนญี่ปุ่นให้ความสนใจก็คือบูธขายข้าวสารเนื่องจากขณะนี้ญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนข้าวทำให้ข้าวมีราคาสูงขึ้นมากแต่คนญี่ปุ่นจะหันมาบริโภคข้าวไทยมากขึ้นหรือไม่เนื่องจากลักษณะของข้าวไทยแตกต่างจากญี่ปุ่นโดยข้าวไทยมีเม็ดเรียวยาวร่วนและมีกลิ่นในเรื่องนี้ผมได้พูดคุยกับคุณธัญวันพัดผลประธานกรรมการบริษัทของบริษัทวรรณภพครับ
2: สำหรับข้าวสำหรับปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยแตกต่างกันไหมครับในยอดการขายหรือว่าความนิยมข้าวไทย
3: ต้องบอกว่าความนิยมข้าวไทยแตกต่างขึ้นเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าด้วยมีชาวญี่ปุ่นเนี่ยที่ไปที่ประเทศไทยมาเยอะแล้วแล้วก็ได้ไปลิ้มลองอาหารไทยรสชาติของอาหารไทยข้าวไทยก็เลยเป็นที่รู้จักไปด้วยแต่อีกส่วนนึงก็มีเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ของข้าวที่ขาดแคลนในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเขาก็เปิดใจว่าเอ้ยลองกินข้าวของประเทศอื่นดูซิว่าเป็นยังไงบ้างเพราะข้าวญี่ปุ่นเขาขาดแคลนอยู่แบบไม่มีในเชลเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันที่ชาวญี่ปุ่นมาทานแล้วก็แบบเอ้ยข้าวไทยอร่อยเหมือนกันมีรสชาติที่หวานและนุ่มเหมือนกันนะคะก็เลยทำให้ยอดขายเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ
2: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีปรากฏการณ์คือมีเหตุการณ์ที่ข้าวขาดแคลนในญี่ปุ่นแล้วเขาเคยนำข้าวไทยเข้ามาแล้วนะครับคนญี่ปุ่นก็จะบอกว่ากลิ่นหรือว่าตัวเนื้อสัมผัสของข้าวมันไม่เหมือนกับข้าวญี่ปุ่นก็เลยยังไม่ค่อยที่จะแบบว่าชอบข้าวไทยเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้
3: ต้องบอกว่าเข้าใจคนญี่ปุ่นที่มีความรู้สึกนั้นเลยนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเคยเอาข้าวเข้ามาตอนนั้นน่าจะเป็นการช่วยเกี่ยวกับเรื่องของบริจาคด้วยแต่ข้าวที่เอาเข้ามาเนี่ยมันเป็นข้าวขาวนะคะที่มีความแข็งมากๆนะคะคือต้องบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเซนซิทีฟกับเรื่องของรสชาติเขาชอบข้าวที่มีความหวานแล้วก็ชอบข้าวที่มีความนุ่มแต่ตอนนั้นข้าวที่เอาเข้ามาเป็นข้าวที่แข็งแล้วก็ไม่หวานเลยมันเหมือนแบบเป็นสิ่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นภาพจำแต่เดิมเนี่ยเลยแบบเอ้ยข้าวมันไม่อร่อยแต่คราวนี้เนี่ยพอเรามาได้เขาเรียกว่าทำการดูสำรวจความพึงพอใจผู้บริโภคก่อนตั้งแต่ก่อนที่เราจะนำเข้าล็อตที่1เข้ามานะคะเราก็เลยรู้ว่าโอ้โหคนญี่ปุ่นเขามีลิ้นที่ละเอียดอ่อนมากเขารู้ด้วยว่าตัวไหนหวานน้อยหวานมากนุ่มน้อยนุ่มมากนะคะเราก็เลยมีการคัดเลือกเกี่ยวกับเรื่องสายพันธุ์พื้นที่เพาะปลูกอะไรเงี้ยที่ถูกใจคนญี่ปุ่นนะคะปัจจุบันนี้ก็เลยมาเป็นตัวข้าวหอมลิ้นตัวนี้เนี่ยที่คนญี่ปุ่นทานแล้วก็บอกว่าชอบค่ะ
2: งั้นมองตลาดข้าวไทยในญี่ปุ่นเนี่ยนะคนที่อย่างไรบ้างครับ
3: ยังมีการเติบโตขึ้นมากนะคะต้องบอกว่าจะสังเกตเลยว่าเราไปหลายๆซูเปอร์มาร์เก็ตเกือบทุกซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีขายแกงไทยจะมีแกงเขียวหวานแกงแดงแกงเหลืองมี3สีนี้แต่ไม่มีข้าวไทยวางขายนะคะอันนึงก็คือแบบพอผู้บริโภคซื้อแกงไปแต่ทานกับข้าวญี่ปุ่นเขาจะบอกว่ามันไม่ค่อยอร่อยเหมือนข้าวญี่ปุ่นเนี่ยเราเอามาทําข้าวมันไก่ทำไม่ได้นะคะคือข้าวไทยกับข้าวญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่ได้เอามาเพื่อทดแทนกันแต่เรามันเหมาะกับอาหารของประเทศนั้นๆถ้าเราจะกินกับแกงเราก็ควรจะต้องซื้อข้าวไทยไปกินกับแกงกับการถ้าจะกินซูชิก็ต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นเอาข้าวหอมมะลิมาทำก็ไม่ได้ไม่อร่อยเลยกินไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มันมีความไม่ได้แทนกันแต่ว่าแค่เหมาะกับอาหารของประเทศอะไร

0: ค่ะ
1: ขอบคุณคร
0: ับ ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ทีมหลักของเทศกาลไทยในปีนี้ก็คือ Creative Thailand ซึ่งมีบูธของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของไทยแต่ที่ดูเหมือนคนญี่ปุ่นจะให้ความสนใจมากก็คือบูธของสถานทูตไทยที่จัดแคปซูลทอยหรือเครื่องหมุนไข่ที่จะมีของที่ระลึกแบบไทยๆเช่นพวงกุญแจอาหารไทยนวมมวยไทยตุ๊กตาช้างตุ๊กตาสวมชฎาและอื่นๆ
3: อันนี้ก็ปีที่แล้วไม่มีนะครับที่เป็นแคปซูลทอยอันนี้ก็น่าจะเป็นของสถานทูตไทยที่เอามานะครับก็เพียงแค่ตอบแบบสอบถามก็จะให้เหรียญแล้วก็มาหยอดนะฮะซึ่งของที่ได้ออกมานี้ก็จะเป็นของที่เป็นอะไรไทยๆได้รับความสนใจค่อนข้างมากทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นบูธที่มีการโปรโมทเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยที่จะนำมาฉายซึ่งล่าสุดนี้นะครับก็คือในเดือนมิถุนายนก็จะมีเรื่องหนังเรื่องหลานมากนะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ในจีนด้วยนะครับก็จะเริ่มเข้ามาฉายในญี่ปุ่นด้วยตอนนี้ก็มีการโปรโมตนะครับก็ถือว่าเป็น Creative Thailand อย่างหนึ่งนะครับโอเคเอาละครับตอนนี้ก็มีน้องใหม่ที่มาเปิดบูธปีนี้เป็นปีแรกนะครับก็คือไทย PBS ซึ่งเป็นทีวีสาธารณะของเมืองไทยนะครับอันนี้เลยอันนี้ล่าสุด
4: ใช่เชิญเลยครับอ
0: ันนี้หนังสือน้ำพริก
4: น้ำพริก
0: ค่ะอันนี้เป็นองค์ความรู้ที่เรารวบรวมมาจากการทำรายการเรียลิตี้ยกพลคนน้ำพริกซึ่งยกพลคนน้ำพริกอาหารจะเป็นเรียลิตี้ที่เราพ่อครัวแม่ครัวที่เป็นโลคอลภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานอันนี้คือเราตะเวนไปทั่วประเทศแล้วก็เป็นเรียลิตี้ให้พ่อครัวแม่ครัวโลคอลเนี่ยเขามาแข่งกันคิดสูตรน้ำพริกขึ้นมาใหม่จากพวกวัตถุดิบจากพื้นบ้านและตัวนี้ก็คือเป็นองค์ความรู้ที่รวบรวมมา
4: เป็นหนังสือ
0: ใช่ซึ่งก็คือจะมีอาจารย์ต้นที่เป็นฟู้ดแอคทิวิสต์เนี่ยมาร่วมเขียนด้วย
3: ตรงนี้ก็เป็นบูธการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่มาเปิดวันนี้ก็จะเป็นธีมคล้ายๆกับงานวัดแล้วก็มีสถานที่ที่มาแนะนำอย่างเช่นเชียงคานอันนี้คนญี่ปุ่นอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวใหม่สำหรับคนญี่ปุ่นในประเทศไทยก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปได้นะครับเชียงคานแล้วก็มีตุ๊กๆอันนี้ครับก็มีคนญี่ปุ่นก็ให้ความสนใจอยู่พอสมควรนะครับก็มียาไปตรงนู้นเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนู้นกันดีกว่าตรงนู้นเขามีให้เล่นเกมกันด้วยครับตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่จะให้ผู้ที่มาชมงานเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมสนุกกันได้นะครับก็มีเกมเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามีเกมอะไรบ้างเกมปลาป๋องนะครับแล้วถ้าเกิดว่าได้ตามเป้าก็จะได้ของรางวัลที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาเตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็อันนี้โอ้มีเซียมซีเสียงเที่ยวด้วยเดี๋ยวผมจะลองเสียงดูนะครับว่าเซียมซีที่ผมจะไปเที่ยวคือที่ไหนเบอร์3ตลาดร่มหุบไม่ไกลจากกรุงเทพนะฮะสมุทรสงครามอันนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่คนต่างชาติให้ความสนใจกันมากหลายคนก็คนไทยก็คงเห็นแล้วนะแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยทำรายการออกทีวีค่อนข้างบ่อยเลยนะครับตลาดร่มหุบนะครับก็ถือเป็น Amazing Thailand อย่างหนึ่งโอเคไปตลาดร่มหุบกัน
2: ในช่วงหยุดยาวหรือว่า Golden Week ของญี่ปุ่นนะครับประเทศไทยก็เป็นจุดหมายต้นๆของคนญี่ปุ่นผมได้แวะบูธของการบินไทยซึ่งได้โปรโมทการบริการที่มีการปรับปรุงใหม่ไม่ว่าจะเป็นการนำเมนูสตรีทฟู้ดอย่างผัดไทยทิพสมัยเสิร์ฟขึ้นเครื่องเพื่อให้คนต่างชาติได้ลิ้มลองผมได้พูดคุยกับคุณทริศสวัสดิกรผู้จัดการทั่วไปประเทศญี่ปุ่นและอเมริกาถึงสถานการณ์ของผู้โดยสารญี่ปุ่นที่ไปเมืองไทยในช่วงนี
3: ้สถานการณ์ตอนนี้การท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่ไทย
5: ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับคนญี่ปุ่นจากปี2024เนี่ยคนญี่ปุ่นที่ไปเมืองไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะครับก็ล่าสุดเนี่ยการบินไทยเราฉลองร่วมกับทีมไทยแลนด์นะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยผู้โดยสารไปญี่ปุ่นครบ1 ล้านคนไม่เดินตลาดที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นครับแต่ถ้าเทียบกับปี2019เนี่ยคือยัง ังไม่ถึงขั้นปี2019ครับผมคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อย
6: ๆครับแล้วตอนนี้คือการบินไทยตอนนี้วาง
5: จริงการบินไทยตอนนี้เราก็กลับไปบินเกือบจะเท่าปี2019แล้วครับก็เที่ยวบินเราเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะแล้วก็ในโตเกียวเนี่ยเรามีถึง5ไฟลท์ต่อวันรวมทั้งไทยต่างประเทศนะครับก็คิดว่าถ้าอนาคตมีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยเราก็อยากจะเพิ่มเที่ยวบินไปยังโตเกียวมากขึ้นแล้วก็เรายังมองหาเส้นทางรองประเทศญี่ปุ่นด้วยตอนนี้แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ครับอาจจะเป็นความลับนิดนึง
6: นิดหน่อยไม่ได้เลยครับ
5: ก็เดี๋ยวรอสักพักนึงแล้วกันครับ
6: ขอบคุณครับ
5: ครับผมยินดีครับ
2: ในปีนี้นอกจากศิลปินไทยจะมาขึ้นแสดงบนเวทีในงานแล้วนะครับยังมีการจัดคอนเสิร์ตตามสถานที่ต่างๆในช่วงของการจัดงานเทศกาลไทยแล้วก็เป็นเหตุบังเอิญครับที่ทางรายการได้มาพบกับน้องมิลลิหรือดานุภาคณาธีรกุลแรปเปอร์สาวชาวไทยที่มาเปิดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเธอในญี่ปุ่นซึ่งมาเดินเที่ยวในงานจึงได้สอบถามถึงความรู้สึกที่มาเล่นคอนเสิร์ตและอนาคตในตลาดญี่ปุ่น
3: ถามอันนี้หน่อยเมื่อวานนี้มีคอนเสิร์ตไปแล้วเป็นยังไงบ้างจ๊ะสำหรับเสียงตอบรับของแฟนๆในญี่ปุ่น
7: เป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดในชีวิตหนูตอนนี้เลยหนูพูดจริงเพราะว่านี่เป็นแบบ first solo concert ในเจแปนแล้วก็เป็น first solo concert ในชีวิตหนูด้วยค่ะมิลลี่ไม่เคยแบบว่ามีคอนเสิร์ตของตัวเองที่เป็นแบบในไลฟ์เฮาส์แล้วก็ขายบัตรเลยนี่เป็นครั้งแรกดีใจมากๆที่ได้มาจัดที่นี่เพราะว่าคนน่ารักมากจริงๆค่ะ
3: แล้วเตรียมอะไรพิเศษมาสำหรับแฟนๆเพลงญี่ปุ่นบ้าง
7: เมื่อวานหนูสปอยเพลงไปประมาณ4เพลงประมาณ3เพลง4เพลงอ่ะแบบว่าสปอยเลอร์หรือว่าสเปเชียลแล้วก็เมื่อวานมีสเปเชียลเกสต์ด้วยคือคุณโซโซมานั่นเองค่ะใช่
3: แล้วการสื่อสารกับแฟนเพลงเราคนญี่ปุ่นเรามีปัญหาไหมเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นเรา
7: ไม่รู้ได้แค่บางคำเอาไปจำๆเข้ามา
3: อย่างเช่น
7: นั่นเด็กกูเด็กก็ชิมพูดภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนพยายามพูดภาษาไทยอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็คุยภาษาไทยกับหนูก็น่ารักมากๆอะไรเงี้ยหนูก็พยายามแบบ learning some Japanese คุยกับเขาอะไรเงี้ยค่ะ
3: แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนๆเพลงญี่ปุ่นเนี่ยเคยแบบว่าส่งข้อความติดต่อมาม
7: ีมาตลอดค่ะก็มีหลายคนก็ไปดูเฟสติวัลที่ไทยด้วยแล้วก็แบบคือบางคนอ่ะไปงานแค่แบบงานแบบแฟนมีของมิลลี่ด้วยก็มีนะคะใช่เป็นคนญี่ปุ่น
3: มิลลี่มีศิลปินคนญี่ปุ่นอะไรที่ชื่นชอบไหมคนไหนที่ชื่นชอบไหม
7: นี่ตำนานของเราอุทาระฮิคารุโอ real artist bra yo
3: ได้เคยไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าเคยเจอยัง
7: เคยเจอค่ะเพราะว่าหนูชนะนี่โคเชล่าปีเดียวกัน
3: เอ้าเหรอ
7: ใช่ค่ะโชว์เด็กของ88ร่วมกัน
3: แล้วได้เข้าไปทักทายเขาไหม
7: ได้ก็ได้คุยกัน
3: แล้วเป็นไงบ้างโอ้โห
7: เท่มากแบบว่าแบบlegendary จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าคือแบบว่าโตมากแล้วแต่ว่าก็ยังดูเท่อยู่เลยอะไรเงี้ยตัดผมสั้นเท่มาก
3: โหแล้วก็มองตลาดของเราในญี่ปุ่นต่อไปยังไงครับจะมีกิจกรรมหรือว่าเพลงของเราที่จะมาในตลาดญี่ปุ่น
7: อัลบั้มใหม่ของมิลลี่ที่จะปล่อยเดือนจูนนะคะก็มีฟีเจอริงกับศิลปินญี่ปุ่นถึง2แทร็กด้วยกันเพราะฉะนั้นรอติดตามได้เลย
3: หิน
7: one female rapper โคเทกับอีกคนนึงเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเหมือนจะเดาได้เลย
3: เราต้องรอติดตาม
7: รอติดตามค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ
3: อัลบั้มใหม
7: ่ใช่ค่ะ
3: ครับขอบคุณมาก
7: ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวโตชัยมาช
2: เทศกาลไทยยังคงเป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นและยังเป็นที่ที่เปิดโอกาสให้คนญี่ปุ่นได้เรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะแค่เรื่องอาหารเท่านั้นและยิ่งเวลาผ่านไปดูเหมือนคนญี่ปุ่นมีความสนใจในเรื่องของไทยในเชิงลึกมากขึ้นซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจระหว่าง2ประเทศได้ดีขึ้นครับและทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับเราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงมัตสึริfeaturing มัมมี่ดีของศิลปินนากามูระเอมิโดยเนื้อหาส่วนหนึ่งบอกว่าคำพีในโลกเรากลายเป็นสิ่งต้องห้ามของโลกเธอมนุษย์เราด่ากันง่ายๆแต่ชื่นชมกันยากมากถ้าคิดไม่ลงว่าจะทำตัวอย่างไรดีแล้วก็ปล่อยเสียงกันถ้าคลาดสายตาก็ตั้งใจฟังดีๆในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้า สวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan